สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐระบุว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในการโจมตีรอบล่าสุดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายสิบคนที่กำลังฉลองงานแต่งงานและพวกเขาเรียกการโจมตีนี้ว่าอาชญากรรมสงครามสื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีพิธีฉลองมงคลสมรสในเมืองซีริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก67คนกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่2กันยายนว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภากล่าวโจมตีสหรัฐอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสหรัฐสังหารเด็กและพลเรือนในการโจมตีหลายครั้งระหว่างความขัดแย้งนายทิมฮอว์กินส์โฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐที่กล่าวว่าพวกเขารับทราบรายงานดังกล่าวแล้วและกำลังตรวจสอบอยู่และเสริมว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,200 คนและอีกมากกว่า 4,700 คนยังไม่ทราบชะตากรรมทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,204 คนและประชาชนอีกกว่า 4,200 คนยังหาไม่พบรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วย5คนด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนยอดรวมผู้เสียชีวิตจากทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 1,225 คนขณะนี้ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลแต่เนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบสื่อสารยังเสียหายและใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่ทำให้ภารกิจของทีมกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบาก

สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในปีนี้โดยทรงไม่มีปัญหาพระพลานามัยที่สำคัญใดๆ NHK ทราบมาว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพลงอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงแห่งญี่ปุ่นทรงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะและแทบทรงไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเลยพระองค์ทรงสละราชสมบัติในปี2562หลังจากที่ทรงแสดงพระราชประสงค์สละราชสมบัติอย่างชัดเจนผ่านพระราชดำรัสทางวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงแจ้งพระราชประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพระราชวังหลวงให้จัดพระราชพิธีพระบรมศพตามธรรมเนียมของราชสำนักแต่ให้ลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสำนักพระราชวังหลวงได้ดำเนินการจัดเตรียมต่างๆตามพระราชประสงค์โดยใช้พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะพระราชบิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงเป็นแนวทางเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคตมีการปิดสวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเกียวเอ็นเป็นเวลา2เดือนครึ่งเพื่อจัดพระราชพิธีโซโจเดนโนกิซึ่งเป็นพระราชพิธีพระบรมศพของราชสำนักและรัฐพิธีพระบรมศพที่ชื่อว่าไทโซโนเรซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คนทั้งจากในและต่างประเทศแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะจัดพระราชพิธีพระบรมศพโซโจเดนโนกิณพระราชวังหลวงโดยมีแผนจะใช้ศาลาเซเดนมัตสึโนมะเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีดูเหมือนว่าทางสำนักพระราชวังหลวงต้องการลดจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพลงเหลือประมาณ 2,500 คนจากการย้ายพระราชพิธีพระบรมศพไปจัดที่พระราชวังหลวงแหล่งข่าวระบุว่าหากมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพภายในอาคารของพระราชวังจะเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นลงอย่างมากนอกจากนี้ยังช่วยให้การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีทำได้ง่ายขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงเห็นชอบแผนงานของสำนักพระราชวังหลวงแล้วเรื่องนี้อาจส่งผลอย่างมากต่อวิธีจัดรัฐพิธีพระบรมศพไทโซโนเรแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสำนัก

ระราชวังหลวงกล่าวว่าการลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพที่วางแผนไว้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะทรงยึดถือมาโดยตลอดในการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเวลา 6:00 นของวันพฤหัสบดีที่3กันยายนเมืองโกโชงาวาระในจังหวัดอาโอโมริได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินในบางพื้นที่ใกล้แม่น้ำอีซูเมะและอ่างเก็บน้ำโอโดมาริเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าคันกั้นน้ำของแม่น้ำอีซูเมะอาจพังทลายเนื่องจากฝนตกหนักนี่คือการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบการแจ้งเตือน5ระดับเมืองโกโชงาวาระขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวและดำเนินการที่อาจช่วยชีวิตตัวเองได้อย่างการย้ายไปยังที่ปลอดภัยเช่นอาคารใกล้เคียงชั้น2หรือชั้นสูงกว่าของบ้านและสถานที่ที่อยู่ห่างจากทางลาดชันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาที่กำลังระบาดในประเทศซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกากลางแห่งนี้สูงเกิน 3,000 คนแล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโรคอีโบลาส่วนใหญ่แพร่ระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุขประกาศเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่าการระบาดครั้งนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 6,186 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 3,007 คนทำให้อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 48.6 ขณะนี้โรคดังกล่าวได้ระบาดไปยังอีก6จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานการณ์นี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนอร์ทคิวูได้เตือนนักเรียนให้ล้างมือฆ่าเชื้อในวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่เมื่อวันอังคารที่1ด้านนายทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพุธที่2ว่าโรคระบาดนี้แพร่ระบาดเร็วที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: มาดูไปทีละประโยคครับ
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
2: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
2: ทำさん何する
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
0: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซราเมง
0: มิโซราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ

0: 라멘일본어로이나
1: 보쿠와미소라멘가스키난다
0: ผมชอบมิโซะราเมงนะ
2: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: วาตาชิมิโซะราเมงนิชิมัส
0: ฉันเอามิโซะราเมงค่ะ
2: ดูเหมือนมิโซะราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番おいしいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
4: どれ
0: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
4: どれ
0: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
4: 一番
0: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
4: おいしい
0: แปลว่าอร่อยดังนั้น
4: 一番おいしい
0: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
4: ですか
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
4: 一番
0: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
4: おいしい
0: ก็ใส
4: ่一番
0: เข้าไปและกลายเป็น
4: 一番おいしい
0: ถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
4: どれが一番
0: คำว่า
4: どれ
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
2: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
0: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
3: どれが一番人気がありますか？
1: これがおすすめです。
0: มาดูความหมายกันครับ
3: どれが一番人気がありますか？
2: อย่างไหนดังที่สุดคะ
0: วลี
4: 人気があります
0: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
4: 人気
0: คือชื่อเสียงและ
4: あります
0: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
4: ある
0: นั่นเองครับ
1: これがおすすめです
2: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
0: คำว่า
4: これ
0: แปลว่านี่และ
4: おすすめ
0: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
2: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
0: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
4: 安い安い
0: เชิญครับ
1: どれが一番安いですか
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
5: ご注文は
0: คำว่า
4: ご注文は
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
4: 注文
0: แปลว่าคำสั่งและเพื่อ เป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
2: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
5: ご注文は
6: ご注文は
5: ご注文は
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
7: ご注文はタムさん何にする
3: どれが一番おいしいですか
7: 味噌ラーメンがおすすめだよ
3: 味噌ラーメン
7: 日本のラーメンはおいしいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
3: 私味噌ラーメンにします
8: 食いしん坊カイトにお任せ
2: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
0: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
2: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
0: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
2: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
2: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
9: ที่นี่ NHK World Japan